0: วอลเตอร์ดูราบายวาดโรลดิออนเกาเลกาแฟรงกี้มันซิงคังดายานาซินีเลกาอัดริชคามิจันดิออนเดนอลาเดนเกาอัดริชคามิจันปราวมินดาราเฮเลนาเลกาเกาดิออนมอนิกาเอลเลนนาไดอากิปังริโดอิกาเลกาเกาดิออนJesli Jabu ngau Matthews Mambang. Nggak mudah aku lengkap. Donny Lang. Leka ngau tiun. Donny Lang. Aku ukai lulung. Winnie Albert. Leka. Ampan lebat. Tiun. Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang. Mawat. Leka ngau tiun. Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau tabik puji.Ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACFJ ke-9.